0: ำปังโอ้ง
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราใช้นะก่อน
0: โอโปแปกง
1: กูรับแปดเซนยูบอนกับคุณอันนี้ปุ่นเกรสเ
0: กรสโอโป
1: ปุ่นสะสะเอเกรสิงปุ่นบัวต้นกางเกงกิเกงเอง
0: อาร์บุกกูโอโปแปกงโอโปนมุงสุสิงนันก่อ
1: บัวต้นเถินจารีเนกังคาเรงกาลิเปโตรสักนิกินเนปลุนโจตันตุกูตันวารุงนอปอมินิมาร์เก็ตจะกับงานเกรสบัวตันสักงานเกจูเอต
0: แปกงกูวิจนังนี่กีเอริเอสทีโวโจเกรสบายาร์มานิโกกับบุตวันชุกุบกุนาเกฮับปีกังกูเนกันกีอาร์คุตมูริproses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.